สวัสดีสวัสดีสบายดีคุณมอนิ่งคุณมอนิ่งคุณมอนิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านกำลังคำดดคำลังหรือแต่ทางอินเทอร์เน็ตขอบใจลูกบินเดียวและไลฟ์แชร์ให้นะทั้งทั่วโลกทั้งบ้านเราเนาะอยู่ใส่กันคือกันนะคุณหน่อยเอ้ยมื้อนี้มาพบกันเด้อโอ้ยแว่นตาขนบ่เอ้าดอกว้าวดอกแว่นตาตัวนี้แห้งโพดแห้งโพดขนหน่อยแว่นตาใหม่โคตรหลายๆมื้อนี้วิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันอีกเด้อกะกงกะวันที่23เดือนออกัสต์เดือน8ว้าวที่หนากะมืดเดือนเลยเด้อนะSo, กองกับขนาดเขาสิว่าในปี2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวเฮามาพบกันทุกต้นเช้าวันอาทิตย์เริ่มแต่10โมงเช้าหา11โมงเช้าเดี๋ยวก่อน10โมงเช้าหา11โมงเช้าว้าว it's better for me to wake up a little bit later เนาะ one hour late but that's it's worth it เพราะว่าเฮาบ่ได้ตื่นแต่เช้า usually ขั้นตอนอันน่ะขนาดเพราะว่าตอนหนาวยาม winterทำสโนว์ไม่ยังหันมาแต่เศร้าหลายก็โอ้ยหิมะเต็มเลยแต่ว่าอันนี้บ่เป็นหยังเพราะว่ายังร้อนเนาะมาพบขน่อยเองเด้อขน่อยเองเด้อขน่อยคําเกิดแก้ววงศากันแม่เนาะมาพบกันโดนๆจังบอกสื่อเสื้อหนึ่งเพิ่นพูดเพิ่นฮู้ดีแต่ว่าเสียงบ้านนามียังหันมีแต่เสียงแปลว่าเสียงซื่อวิทยุในนามของวิทยุหรือว่าลาวเรดิโอฟอร์แม่นสื่อเนาะแต่สื่อจริงขน่อยกับบ่แม่นกับบ่เป็นหยังเนาะขน่อยลางคนเพิ่นก็ว่าสบายดีเสียงเพิ่นว่าโอ้ยโอเคบ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าบ่ได้บอกสื่อตัวจริงบ่บอกสื่อตัวจริงจังซั่นเนาะso it's okay อันเพิ่นส่งอันมาหา message so อันนี้เนาะมื้อนี้ขน่อยเอ้ยก็สิข่าวก็สิบ่หลายเพราะว่าแท้จริงแล้วน้องนงเฮาก็สิมาก็เลยเพิ่นค่าก็เลยบ่ได้มาเลยก็ขน่อยก็มีแต่ว่าสิอ่านข่าวพอทิศหน้า is going to be festival outside summer festival ของ Kitchener วัดลาว Kitchener maybe association together ขนวยก็สิไปห่วมเป็นยังไปห่วมไปนะไปไปซื้ออันมักสะลอยเนาะมักสะลอยแซ่บๆขนวยพี่น้องอันพี่น้องเฮาจังหน่อยจังสิเปลี่ยนเด้อเปิดเพลงจังสิเปลี่ยนเพราะว่าอยู่ในกระเป๋าตัวนึงเพราะว่าเบิ่งไกลบ่ได้มันแข็งมันแห้งเนาะมันแห้งเขาน้องบ่ต้องการมีแต่ว่าอ่านใกล้ๆจังนั้นเด้อขน้อยอย่าลืมเด้อทีหน้าเด้อทีหน้าวันที่19ไปแท้ๆเพิ่นอันนั้นอยู่ขน้อยก็บอกอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ว่าขน้อยสิไปกับอันกับน้องอันสมจิตอย่าขน้อยบอกว่าเพิ่นสิไปห่วมเพิ่นอย่าเพิ่นมาห่วมเฮาดิโนคิดชื่อเด้อวัดโอ้วัดลาวคิดชื่อเนยแย่ๆๆขน้อยอย่าลืมเด้อไปแท้ๆเด้อ the end summer festival เด้อจะดีต้นthe end I don't know เพิ่นว่า the end ต้องเพราะวันสิหนาวมาแล้วไผก็บ่อยากได้แต่มันสิหนาวส่วนอย่าลืมคนในยินดีต้อนรับทุกๆทางแล้ว come everyone everybody so please come enjoy them เด้อขน้อยวัดลาวคิดชื่อเด้อสิสิ2 Hoffman Street Kitchenerไปเด้อขน้อยดอนออกัสต์วันที่29ปี2026 wow it's going to be lot of food lot of loud dance okay fun activities raffle prizes good food my god ขน้อย great music fun for everybody เด้อขน้อยไปแท้ๆเด้อขน้อยสิไปห่วมokay let's come together and support เพิ่นว่า our temple andPreserve our culture and tradition. Of course, thank you for your support. Thank you. เพื่อนใจดีขน้อยขนาดเพื่อนใจดีในขณะทางคณะกรรมการของวัดลาวคิทเชนเนอร์ของสมาคมวัดลาวคิทเชนเนอร์ oh they are the best everybody is the best too but they're one of the best too ขน้อยเอ้ยขน้อยบอกว่าทุกคนก็ the best หมดแต่ว่าอันเพื่อน one of the best คือกันเนาะyesอันนี้เพื่อว่า fundraising event for Wat Lao Kitchener Wat Lao Kitchener ทุกคนเด้อยินดีต้อนรับทุกท่านพบกัน it's live music gonna be have a good time a lot of food let's see oh I like that AI dancing this is nice I love it I like ขนมขอโทษเด้อขนมจะเป็นสิเปิดเพลงเพลงนั่นกับ AI คือการ I like that I don't know why sometimes ไปน้ำมันสังคมซะก่อนเนาะขน้อยสังคมนิยมซะก่อน so later we can come back to traditional but Anna Landy she doesn't need AI her voice

it's more than AI. She's the best. Oh, more and more and that, then, you know. Mm. One lie. Siang pun kadi. Yes. Well, I like Landy. South of the kid. Hey, bro, Pan, your song gonna be next week. The power teeth ni body and then. So you didn't tell me earlier. So you tell me a little bit late. Mm. Mayang lu ni. Ime wa wa ben. Oh yeah. Man an mu hen hung lu man heng. Ta jing me bo tong kan. Lu me bo tong kan. Ta wa me, you know why? Si ba kwam jing ime mi pakan. ประกันภัยว่าสนอ why not just เอาไม่เอาตลอดทุกสองปีเพิ่นอาหารทุกสองปีต้องเอาหันนะเต้าเพราะว่าพันหนึ่งขึ้นไปเพิ่นเสียให้บ่ได้เสียเงินกับเขาจักกีบแต่เขาเพราะว่าเขาเสียทุกอันนั้นทุกเดือนอเมโน่ yeah ทุกเดือนแหละเพราะว่าทุกสามเดือนเพิ่นมาเอา yes yeah you going to Jay yeah see you there yes I know can't wait นะเจ๊ชมพะไปIf you go early the day เอาจังให้เฮาได้จังได้เด้อจองให้แน่เจเพิ่น always early นักเต้นจะไปเต้นนํากันได้หันเจ thank you so again คนเอ้ย so oh let's see I think something's going on here you but loud chonto let's see the connect ขอโทษทั้งว่าลาวชนโตของเฮาเพิ่นจะมีตักบาทนะคนเอาเล็กซิโอ้ขนาดลืมดาวน์โหลดไว้เนาะที่ว่าให้เพราะว่าเพิ่นจะมีคือว่าอันนั้นเพิ่นจะมีอันนั้นนั้น where is it bro เพราะว่างานบุญตักบาทคือการที่จริงคนก็ไปดาวน์โหลดไว้เนาะ so yesSorry, I didn't see it though, bro. Where is it? Oh, it's here. Oh my, no, not yet. Let's see, what is it here? Sern, no, not Sern Tan. Is it today though, bro? I think it's today, no? Anana. So, sorry about that. But let's not just add some lungs. Let's see, Anana.ดาวน์โหลดมาอ่านตำลังให้เพิ่นขอโทษชุดนี้บ่ได้เพิ่นเอาตัวนี้ซะก่อนก็น่ะว่า I think it's today bro I'm not sure นะโอเคก็หน่อยอย่าลืมตะคนหน่อยอันนี้อันบุญอันหอกขับประดับดินแต่ทั้งวันเพิ่นแล้วที่แล้วเนาะอันนี้บุญหอกขับประดับดินเด้อขอหน่อยทั้งวันลาวิรุกนั้นเพิ่นจะได้จัดคืนในเดือน September วันที่13 is a Sunday เด้อปี2026เชิญทุกฐานขอหน่อยเจริญพรมายังออกตนญาติโยมทั้งหลายเชิญฐานเข้าร่วมทำบุญสารคำทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญขับประดับดินนี่สำคัญด้วยคนละบุญขับประดับดินด้วยบุญขับประดับดินเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและชาปสัตว์ทางปวงพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรนะคนหน่อยเด้อ โอ้ถูกเด้อเพราะว่าเย็นจังหน่อยอยู่นี่นะ พร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเด้อคนหน่อยเด้อ เหมือนดังที่ทราบผู้เฮาเคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเด็กคนน้อยพลิดพลิดคำจึงแจ้งข่าวมานี่มันยังทุกสถานที่อยู่ใกล้หรือไกลจงได้สละเวลาของฐานเขาไปห่วมงานทำบุญใส่บาตรเนืองในโอกาสอันสำคัญนี้คนน้อยเอ๋ยทั้งวัดขอแผ่อาหารวันข้าวและต้นกระพือเครื่องไส้ต่างๆในงานตามแต่บุญศรัทธาของภายตามแต่กำลังศรัทธาของภายลาวเด็กคนน้อยเด้อทั้งวัดขอแผ่อาหารวันข้าวนำแต่เพิ่นมีอันข้าวต้มข้าวนมไหว้หายบูชาโอเคนะขอหน่อยอย่าลืมเนอะใน September ยังโดนอยู่ September วันที่13 is a Sunday we always do Sunday for the ตักบาตร ตักบาตร always do เซิร์นขอหน่อยเซิร์นทุกท่าน I don't think my sister is coming though okay let's see I can't do that though let's seeSo that one gonna be yes okay let's see you know but power I don't know I can't get this though let's see maybe let's just have things like this no I don't that though where is it here not supposed to be on this one mm-hmm. Oh, look at it

fighting out the Nika. But sometimes, okay. อย่างเขาต้องอันนั้นนะโทษด้วยเพราะว่าอยากอ่านของเพียงพวกน้องสีสวรรค์เอ้ยทองรัศมีสบายดีตอนเสาติดตามส้มจากบัฟโฟ thank you เด้อ thank you I know Buffalo and here is not too far bro just across the border and that's it the border there and here yesSo Niagara Falls and Buffalo, not too far from each other, though. Hello, Shannon. Hello, Olala. Olala, so Olala, I forgot the Hawaii. I like Hawaii. I always say that. Oh, aloha, aloha. See, I forgot. See, you all had to come every week. I forgot now. Since I just mentioned, what were you mentioned here, bro? Once again, I just mentioned you with a special tag. Oh, thank you, bro. Thank you so much. You always do. Thank you so much. Thank you. Yes. From Hawaii, I like that Hawaii. Hey, Maniwan Bay, เอ้ย สบายดี from Montreal. Oh, I love that. Sis, you see that? I send you a happy birthday song to you, and then Jay, and then Dick. So, three of you, Jan, yeah, four of you guys, the birthday wishes. Yep. Thanks, Yunin.My favorite city, my favorite city, Hawaii. Aloha. See, I forgot. You have to come see me often, dude. See, I forgot now. My brain's not much memory. It's kind of losing it, though. I have to go change, bro. I have to go change my glasses. I can't see myself over there. I don't need it. It's from the reading, I'm okay, dude. This is too strong for me, though.It's new glasses, though. Ribbon is not that cheap. It's a ribbon or coach. You know, this is coach. It's not that cheap, though, but they... I don't know, doctor. Just keep me too strong. I don't know, but it's okay. Just only for the reading. Not for the radio, that's it. I don't wear it outside. I can't walk. It's too strong. Not distant. Kono, only reading. Kono, อย่าลืมเนาะ อันนี้เนาะ อ่านตื่ม อ่านตื่ม เพราะว่า อ่านตื่ม เพราะว่าอันนี้เนาะคันทาผู้ใดต้องการคือหน่อยว่าเนาะการที่ว่าเฮาบ่อ่านเฮาก็บ่จักเนาะคันเฮาอ่านพ่อแม่พี่น้องก็ฮู้แต่เพิ่นฮู้หลายเขาหน่อยก็ได้ยินน้องสาวเพิ่นก็เว้าคือกันแต่ว่าตัวนี้เขาหน่อยถ้าหับไปใส่ของเพิ่น they don't have like no rushing no timing take your time whatever you want usually we finish early so like มิตรพวกเฮานั่นแล้วก่อนให้เพิ่นมาเอาไปก่อนเพราะว่าเฮาบ่อันนั้นแต่ว่าขน้อยอ่านตัวนี้บ่แล้วจะซื้อว่าตัวว่าตัวนั้นออกมาให้ฟังขน้อยถ้าผู้ใดต้องการความช่วยเหลือเนาะในการหัดใช้บริการในการที่พวกทานใดมีการสูญเสียผู้ที่หักผู้แท้แพงในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเฮือนเก็บศพหรือว่าบริการต่างๆขน้อยติดต่อหาพวกขน้อยเด้อขน้อยได้เฮ็ดมาหลายครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นหลายครอบครัวหลายทานก็แม่นได้ช่วยเพิ่นหลายอยู่หลายแล้วแต่ว่าเพิ่นก็พอมกพอใจบ่มีสิ่งสิติราคาก็เป็นกันเองได้บ่ได้อันนั้นเด้อติดต่อมาเด้อขน่อยเด้อชื่อแม่นรถจัดเพิ่นมี2รถจัด Funeral and Cremation Center Inc 121 City View Drive Toronto Kitchener man Funeral Homes and Crematorium 3 Farwell Road Kitchener เพิ่นใส่หลายตัวอยู่ Kitchener ตามที่ว่าขน่อยได้อันนั้นถ้าผู้ใดต้องการติดต่อหาขน่อยหรือว่าติดต่อเจ้าของเพิ่นก็ได้ Kamal Bawakเป็นใจดีได้ขน่อย519340025หรือว่าน้องเรียนอันคุณบรินอันดันสแตนก็ได้905407839บนตั้งหน้าของคนลาวพวกขน่อยก็ได้มาขน่อยก็ได้บ่เป็นหยังแต่จริงก็อยู่ใกล้อยู่นี่แม่นเพิ่นติดต่อขน่อยบ่เป็นหยังขน่อยขน่อยก็ไปเป็นแต่แม่นสหับใช้เพิ่นบ่แม่นจังไปเป็น MC ให้เพิ่นคือกันแต่ว่างานน้อยเนาะงานใหญ่ขน่อยก็บ่อันนั้นหลายกับบ่เก่งทางนี้มันได้แต่ว่าอันรับใช้พอเฮาความจิตใจเฮาจิตใจจักหน่อยขน้อยสิอ่านเหลือ

เป็นเฮาล่มเฮายังพลาดเตอะพลาดเตือนจังซั่นเฮามาเฮาก็ยังมี Instagram พวกเขาหน่อยไปเขาหน่อยซื้อตลอด I know a little bit cost you know it's a cost though really costly but it's okay sometimes you say you pay at least what 300 something it's worth it you know even that time anything happen อาจจะเป็น60,000หรือว่า20,000ได้เพเฮาแต่ว่าไปด้วยเขาหน่อยเขาหน่อยเตรียมอยู่แล้วคันไปเขาหน่อยต้องซื้อ you I always do. The men were, okay, I'm Kang Hang. No, that Kang Hang's not that. Because, like I said, you know, Kang Hang, it's just when you go there, how about what would I die by? No, plat. I mean, usually, when plat, when my thing flat, loom, Kang Hack, Ka Hack, Kang Hack, Ka Hack, Kang Hack, something. Yep. So, like, you're loom. Because, you know, you're loom, you can't meet the loom, you can't meet the loom, you can't meet the loom, you can't meet theบ่จักว่ามันเป็นลุบลงล่มหักแต่ว่าขนอคนน้อยซื้อล่มเฮาก็นั่งล่มนะซื้อมักแตงมักแตงก็ไปพร้อมมักแตงโนชอยขนอยู่โนไว้บ่เห็นเด้ฮะบ่ได้ฮู้อันเพราะว่ามันเป็นหยังขนอเป็นอันนี้บ่แม่นฟลาดเลยเพิ่นเป็นพนักเนาะเพิ่นเป็นขันก็ล่มแล้วล่มใครอยู่ผู้น้อยขนอล่มล่มคือกันนั่งลงเลยให้บ่แม่นล่มอันนั้นได้เลยล่มเฮาก็นั่งลงถงมักแตงก็ไปพอมักแตงมักแตงสด Oh my goodness yes I love the dodge dancing that's me so yeah ก็สิว่าเลยกัน that's how แต่บ่มีเจ็บหยังหั่นน่ะบ่มีเจ็บก็อันนั้นอยู่แต่ว่า not that bad so again นะขน่อยเวียงจันทร์เทรดดิ้งค่ะCorporation Limited บ่ขน่อย1300 Amgo Boulevard เดอะสานชมพูเลี้ยงทอง4163732911ขน่อยเอ้ยเพิ่น usually ก็อ้ายเฮาเข้าโดย usually เข้าเด้อขน่อยเข้านี่เขาเจ้าเข้ากำอย่าลืมขน่อยคุกแหละ you know I did that was good my just start I did it before but this time it's better แต่ว่าตัวนึงเขากำเขาหน่อยว่าใส่ขาวๆไปต้มซะก่อนเด้อเอาสิบอกไปต้มลากแล้วไปต้มยำก๊อดๆแล้วหีบหมอดไฟเด้อแล้วปะหั่นก้อนปะบะบิ้วเอาหม้อกับน้ำฮ้อนอยู่ก่อนบ่เท่าเอาน้ำเย็นเสือเด้อบัดนี้ฮะไปเปิ้ลไปซิมเพิ่นอีกบัดนี้เพิ่นอ่อนแต่ว่าทั้งในบ่ให้อ่อนเด้ให้ยังแข็งอยู่แล้วมาเอาน้ำเย็นใส่ yesมาเอาน้ำเย็นใส่ด้วยขน่อยเอ้ยเอาน้ำเย็นใส่โจนเพิ่นให้เพิ่นเย็นแล้วบัดนี้เอาขาวๆล่างขาวๆเฮามาใส่ตั้งเถื่อเพิ่นเว้าว่าจอก2จอกแล้วเขาเนียว4จอก to me no I don't do that but I feel like I want that so ขน่อยเอาใส่ตามใจหมักแต่ว่าตามเพิ่นบอกจังซั่น it's okay เพิ่นบอกแล้วทั้งเถื่อเฮาอยากได้เขาแล้วสิเขาดำหลายกว่าหั่นนะเขาดำหลายกว่าเขาดำหลายจะว่าซั่นเนาะเอามาใส่เขาเฮาเขา the black rice is really good for you you better eat okay black rice the best เพราะมันบ่มีเชื้อน้ําตาลหลาย you know they don't have much sugar for the black rice but long I mean the grain what they call ตัวหนึ่งขน่อยก็ลืมเนาะอันยังเด้อขอโทษบ่เว้าดอกต้นนั้นตัวเองขน่อยบ่ได้จดมาก็เลยสิบ่อยากถืออันนี้กินแซ่บขน่อยเหตุไปมืออันนั้นสวรรค์สัมพันธ์เมื่อก่อนตื่นตัวเองว่าว้ายเอิมมุดเป็นผู้หอขน่อยเอิมมุดหอเอ้ยเจ้าหอพวกขน่อยแล้วไปเอ้อันหอ you know why wow it was the best ของหน่อยของขน่อยเมื่อก่อนโอ้ have to look บ่ดึงมาแต่ว่าจังว่าเว้าแห้งพวกมันสิสะเทือนไปบ่ได้เบิ่งอันนี้ have to เบิ่งนี่ก่อนแซ่บๆแซ่บๆแต่ว่าโอเคเด้อOkay, baby, you want some black rice? And then with that? วันมาลาพองสวรรค์คนน้อยล้มบ่เจ็บโอ้แม่บ่เจ็บเหมือนแท้ The little one บ่เจ็บ No, I agree with you. Yeah, you're right. บ่เจ็บแต่ว่าคนสูงล้มเจ็บละนั่นถูก Yeah, you're right. Though. คนตุ้ยตกฮะตกเมียอันนี้ตกมียังนั้นตายโลดเพิ่นว่าโอ๊ยจะว่า you talking about ฮะอย่าเว้าโลเลเดินนั้น that's okay it depends
โอเคเลตซีตุไลโรดบูฮานเพิ่นว่าเด้อ

บ่แม่นเฮาใดขอบใจโคศกเสียงหวาน thank you thank you okay one มาลา you know how to do that sorry about that อีดอกขน้อยเอ้ยขอโทษเด้อคันว่าขน้อยบ่ฮู้ว่าเป็นอาจารย์บ่อีหยังขน้อยขอโทษเด้อขอโทษเด้อคันขน้อยว่าผิดก็ได้โอ้ก็มันบ่ฮู้ตัวนี้ก็แม่นคนน้อยนี่คนน้อยนี่บ่ล้มกันล้มกันนั่งเลยบ่เป็นหยังมากๆขนาดมากไอ้ขน้อยมากอันมักแตงซื้อมักแตงเนาะมักแตงสดเนาะเอาออกไปนําตกไปมักแตงกันแหลนไปพอไผพอมันทุกคนขน้อยลูกไปกับแหลนไปมักแตงกับหลานก็บ่เจ็บได้เหม็นความเด้ออันนี้ขน้อยขอขอบใจหลายๆเขาขอบใจ yes yes คุณน้อยคุณน้อย what does it let me see have to คําบ่เติบโพเทอร์นั้นไปกันบ่ได้Oh, I'm good, yeah, my Lundy. I just mentioned about you. You're the best singer. Yes, my dear. You are the best singer. Oh, my goodness. Well, I'm going to go back to Laos. I don't know if I'm going to go to... We're going to try to meet each other, okay? I'm leaving here on September 21st. Be there, but I don't know. ไปพบกันเด้อ คันสิได้พบเด้อลูกเด้อ So, I will text you. ที่เมืองบ้าน บอกอันคู่เอเลยเด้Well, we meet each other, though. Can me เวลา Can me เวลา Landy, see? Landy, Shannon, say hi to you. Say hi to Shannon. He's good boy. He's good man. okay, มาฟังเพลงเหมือนๆฟังเพลงเหมือนๆเด้อ Okay. okay, ตลกเด้อบ่เป็นหยัง thank you you too let's see ขนมมาเพลงเพลงม่วนๆอันนี้อาจารย์พรเมืองอาจารย์พรอยู่ไซแลนดี้ฮะลูกอีต้องเห็นอ๋อแกงกอกอาจารย์พังทองอาจารย์พรแม่บ่จะอาจารย์พรอาจารย์พรทางแบบทางแกงกอกเฮาเนาะอาจารย์พังทองแม่นทางอันทางอันทางทางต้องเห็นทางนี้เนาะโอเคแม่บ่เข้าใจแม่นบ่ลูกบ่ sorry เด้อคันบ่ว่าบ่ถูกโอเคขนมมาฟังเพลงอันนี้นะอันนี้กันขนมมากได้ล้ําฝุดล้ํายังกดล้ําฝุดไทยบ่ลูกว่าลำบุไทยมันเป็นอัน AI I like it I like it โอเคมอบให้ทุกท่านเด้ออาจจะพรบอกหน่อยอาจจะพร yes เมืองอาจจะพร I think เก่งกอกเนาะลูกเนาะ I think so yeah โอเคมอบให้ทุกท่านเด้อโอเค

กขึ้นหน่อยหมอนลายหมอนลายว้าวลำพุชัยลำพุชัยอาจสะพอนอาจสะพอนมันทั้งโรงเห็นเด้อคุณหน่อยเด้อคุณหน่อยจื้อมันเลยขึ้นมาไทยทั้งกิ่งกอกว่าแม่นว่าแม่นพิษพิษพิษพิษพิษพิษมาหลายมาหลายมาหลายอะไรก็ลืมบ่นอยู่ลืมบ่นไปดัชว่าคุณหน่อยก็โกไปโรงเห็นน่ะลูกนั้นลูกอันลูกแลนดี้เพราะว่าอันบ้านน้องชายเพิ่นอยู่โรงเห็นก็เลยไปโรงเห็น yesจะไปอยู่กับซิบดนแต่ว่าแม่สิไปอยู่เวียงจันทน์หลายกว่าเพราะว่ามีแนวอันนั้นโอเคสวัสดีเรื่องห่างไกลก่อนเด้อสกุลนา thank you say thank you I love the heart so beautiful thank you that's it you guys really เอากำลังใจ cheer me that's why I love it I want to be here all the time โอเคสบายดีทุกคนเนาะThank you, that's it, thank you. So since I'm gonna say this, I got it here. I want to read this to, if read to know, Kanoi, put it to me, Akka.

เลือดจางเลือดจางเขาหน่อยนี่ว่าแล้วซุมีซีซาโนไอ้ครับปัญหาอันนอนนะนอนนอนอยากอันนั้นนะอยากอันบ่อยากนอนดีแบบว่าอยากอันนั้นจังหน่อยอยากเอาไม่ยังเขาหรอกมันมีนอนเต็มแล้วได้บ่นอนแต่แบบเป็น7 8ชั่วโมงนอนนอนไอ้แค่อยู่ดาซีซาโนว่าเดี๋ยวสิอือหือเด้อจังหน่อยสิอ่านให้เด้ออันนั้นนะแซมจังหน่อยอ่านเบิ่งดูไปอ่านก่อนคนมากอ่านพ่อแม่พี่น้องส่งมาอีหยังให้เฮาอ่าน so make me feel better บ่อยากสกิปคันสกิปไปมันสิอันนั้นอืมเวซ่า I can't ด้วย I can't บ่ทันขึ้นซื้อ but that's at some or I'm not sure sis what's that มันบ่ขึ้นเถอะเด้อก็เห็นอยู่นะหันแต่ว่าอยู่นี่บ่ขึ้นเถอะมัน too slow I don't knowจักหน่อยอ่านให้เด้ออ่านให้เด้อบ่มันบ่ขึ้นอยู่นี่นะ so I don't know see จักหน่อยขึ้นจักหน่อยสิอ่านให้ okay I got it here no it's not that yet so yeah ค่อยจักหน่อยอ่านให้อ่านตัวนี้ซะก่อนเห็นอยู่พุ่นอยู่มันหักอันนั้นเนาะเขาบอกว่าผู้ใดที่เป็นเลือดจางเพิ่นว่ามี8ข้อมี8ข้อเด้อ1วินหูเพิ่นว่าอืม2อ่อนเพลียแต่ว่าฤทธิ์สังลีเขาหน่อยอยากเมื่อยนะบางคนก็ว่าแล้วเป็นน้ำอากาศเฮาเมาฮีตบ่มันฮ้อนมาเฮือนใส่แอร์เย็นลูกคันใส่ลูกใส่แอร์เย็นแห้งๆนั่นนี่เฮือนน่ะเนาะเลยก็ไม่ยังเขาหน่อยมันตึงอยู่ในคออยู่ในบ่าเพิ่นว่าอันนี้บ่มีตัวนี้แล้วก็มือตีนเย็นบ่มีตัวนี้มีสิว่าเนี่ย1ตัวนี้มือตีนเย็นบ่มีบ่มีเซบ่มีตามัวก็บ่มีตามัวบ่นอนบ่หลับโอ้โนนอนบ่หลับนี่สิจะได้นอนบ่หลับแต่เลือดบ่เคยมีเป็นเลือดจางนะนอนบ่หลับนอนยากบ่แม่นว่าบ่หลับเขาหน่อยนอนเต็มแล้วเพิ่นตื่นเต็มแล้วเพิ่นตื่นซะนะเพิ่นบ่หลับเพิ่นว่าเป็นน้ําอายุเด้อเขานอนคันเฮาเฒ่าล่ะค่ะ that's how it is when you age I wouldn't say too much about ตัวนี้ซะเว้นกันที่ว่าเฮาเฒ่าเนี่ยนะอืมเลยก็โตหันเหลืองโอ้ยบ่เหลืองได้ไปเอาแท่นแห่งดําตึงผมหล่นบ่ขน้อยหล่นผมหล่นบ่หล่นเด้อผมแห่งหลายแต่เพิ่นป่องนึงว่าอยู่เนาะไว้อันนี้ผมแม่นบ่หล่นมันหักมันขาดแท้นะเพราะเฮาย่อมบ่ให้มีผมงอกว่าความจริงอันนี้อายุซ้ํานี่เลยเนาะผมงอกบ่ให้มีผมงอกแล้วเพิ่นย่อมก็ย่อมแล้วอันนี้มันเฮายอมขนาดผมขนาดนี้มันอ้าวโน้ว่ามันบ่ซีบ่ติดบ่หึงจังไหนนั่งเถื่อไปจ้างเพิ่นก็แพงโพดอันนี้เมื่อแล้วตอนนั้นได้จังสีเบาตัวนี้อันแล้วเฮาเหตุเองกับฟันนี่อยู่ได้จะไปจ้างได้ไดขนาดนี้ every 2 weeks 40 50 60ดอลว่าไว้ดูเอาเงินมาแต่ซะแล้วสิไปจ่ายปันฝุ่นเหตุเองก็โอเคมันสำเร็จรูปแล้วเนาะบ่ได้ยากเนี่ยเขาไปซื้อส่วนแล้วเขาไปซื้อของอันเกาหลีนะ it's very good อันนี้ได้ตามหมูได้ตามหมูบอกแล้วก็เลยไปเอาจังสัน so 1เขาหน่อยเด้อที่ว่าอัน8แนวสำหรับที่อันภาษาอังกฤษดอก8แนวสำหรับ better for better life 8 rules for a better life 1บ่ให้เฮ็ดบ่ให้สร้างคนบ่ายๆว่า never hate seeบ่ให้สร้างคนเด็ดขาด2มาบ่ให้คิดหลาย3มาอยู่สบายสบาย life simple simply อยู่สบาย so see พี่เนี่ยคนเอา expect เลยเด้ออียังก็อย่ามีหยังเข้าเนาะเล็กน้อยอย่าสวงหลายเล็กน้อยเอาพออยู่พอกินว่าซั่นเนาะเฮามันเหลือกินแหละอยู่นี่นะว่า only this kuna you right this is I am right yes บ่ให้ expect เอาหลายพี่ลึกพี่โลเพิ่นว่าเอาธรรมดาก็ได้แต่ว่าเด้อขน้อยปันแบ่งปันนี่เป็นการดีที่สุดแล้วก็แปลว่าอยู่ด้วยความหักความแพงเฮาหักตัวเองอันนี้ก็1หักลูกหักหลานหักกับเท่านั้นสร้างบ่มีให้สร้างอยู่มีแต่อยู่หักแพงไผก็อย่าเพิ่นเว้าเรื่องอีหยังมันเป็นเรื่องของเพิ่นมีปัญหาเฮาบ่มีปัญหาแม่นแท้ตัวนี้เด้อขน้อยเด้อผู้ใดกังวลก็ว่าแม่นเพิ่นมีปัญหาเฮาบ่มีก็อย่าเพิ่นดังเถื่อขน้อยก็รู้สึกตัวเอง

ป็นกระวนกระวายกับปัญหาเฮาบ่แม่นปัญหาหมู่อันนี้ก็แม่นคนเฮาสิว่าแล้วผู้แม่นบีงขนาดคนเฮามันมีเนาะบ่แม่นว่าเฮาสิ perfect all the time but nobody's perfect เด้อขนาด the perfect nobody's perfect อันนี้แม่นแท้จะไปว่าโอ้ยผู้นี้ perfect no you can't มันบ่แม่นมันแม่นโอเค always smileมานี่ต้องสมายล์ all the time I love it especially เปิดเพลงหมอลำ AI เต้นพร้อมเนาะขอหน่อย smile ยิ้มสกุณายิ้มหลายๆ come on sis I know you're so sweet I like your face yes สกุณา when you were young I mean you young no sorry about that you look like a doll so adorable sis number 8best of all อีกอย่างดีเมื่อต่อบอกไม่ให้กังวลกับอะไรยังก็เอาแต่ความดีมามุ่นยิ้มโอ้ตัวนี้ก็ดีตัวนั้นก็ดีเจ้าหายข่อยจะก็เป็นคนดีบอกแล้วเพิ่นเป็นคนดีแต่เพิ่นว่าเพิ่นเองหนาเพิ่นผู้บ่แม่นบ่ได้เพิ่นเห็นแล้วบ่อยากดีว่าซั่นบ่เอาขอหน่อยว่าบ่ถือบ่ผิดอันนี้ว่าความจริงโอเค I like that part yes อันนี้ตีผู้ใดยังหายหนุ่มขนาดเหตุบ่ได้ตีตัวนี้เนาะไปนอนแต่เวลา 11:00 ผู้ใดอยากหนุ่ม the stay young โอเค10ขอเพิ่นว่าผู้ใดอยากยังหั่นน่ะ stay young หั่นให้นอนแต่ 11:00 PM อันนี้นอนบ่ได้กินน้ำกับอันกับมังนาวให้ทุกๆมื้อเด้อจะสุใส่มังนาวหลายขนาดเคยกินแล้วคันกินหลายล่ะมันใหม่กำพอเด้อบ่กินหลายเด้อบ่กินใส่น้อยหนึ่งอือฮึแล้วก็ย่าง it is oh 20 minutes 20นาทีต่อมื้อโอ้ยอันนี้ไป exercise เฮ็ดหลายโพดเฮ็ดหลายโพดอือโอเคขนาดบ่หายเฮ็ดอันนี้หลาย what is that called here อันขนาดบ่อันนั้นอันนั้นเด้อแล้วก็บ่ avoid let's see I didn't let me get this right get this though เพิ่นให้อันนั้นนะเพิ่นให้ avoid เพิ่นให้หลีกเลี่ยง all stress let me see เป็นหยังแล้วคนบอกนี่เนาะI'm not sure this one though let's see ultraprocessed food โอ้เครื่องอันนั้นขน่อยเด้ออ๋อ trust เครื่องอันให้กินเครื่องอันนั้นนะเครื่องสำเร็จรูปนะมันบ่ดีโอเค let's see here แปลมาจังได๋นั่น they didn't say that oh okay บ่ให้เฮ็ดเกินขอบเขต yes okay I got it nowบ่แปลว่าไปหยังก็บ่ให้คือขอบเขตโอ้ขนาดเฮ็ดหลายเด้คันเฮาไปจิมอันนี้บ่ได้หยังแต่ไปจิมเนาะแล้วอาหารคือกันก็บ่ให้กินอาหารแบบอันนั้นล่ะคือว่าแฮงแปลว่าเพิ่นเอาไว้เนาะคือว่าสิเว้าแล้วก็ดีเป็นฮอทดอกเป็นเครื่องที่ว่าเพิ่นเฮ็ดไว้นะมันบ่ดีเขาเนาะเพราะว่าเพิ่นใส่ของบ่ให้เน่าบ่ให้หยังโอ้คายสโนกูดบ่ให้กินตัวนี้เด้อแล้วก็ avoid eating2-3 ชั่วโมง before ก่อนสินอน 2-3 ชั่วโมงอย่าสุกินเด้อกินอาหารบ่ให้กินหลายกินน้อยหนึ่งกินสนากเล็กน้อยก็ได้แล้วก็Wow you know to this one add เดี๋ยวเวลาเฮากินอาหารเพิ่นบ่ให้กินอันให้มีคิง turmeric ให้มีคิมินให้มีคิมินนี่เขาหน่อยยังบ่ได้กินสิไปซื้อมาก่อนเนาะมาเฮ็ดเฮามีพาวเดอร์อยู่ในเฮือน yes แล้วให้กินอันทุกอย่างให้กินเขียวเด้อผักให้กินเขียวๆนี่เด้อ yeah eating leaf free green vegetable นี่เด้อแล้วก็บ่ให้อยู่ในซั่นหลายเด้อเขาหน่อยเด้อบ่ออกในซั่นหลาย get 20-30 minutes for sun per day มีแต่ว่าให้20หรือ30นาทีอยู่ในแดดบ่ได้อยู่ได้ขนาดบ่อยู่แท้เด้อไปเฮ็ด exercise เฮ็ด training exercise 3หรือ2หรือ3มื้อต่ออาทิตย์อันนี้ไปไต่ไป6มื้อหรือ5มื้อต่ออาทิตย์เด้อขนาดไปเด้อออันนี้ว่าเรื่องอันนี้ห่างกายแม่นแท้ exercise ดีเด้ออันนี้เพิ่นเตือนเฮานะหั่นก็ดีคือกันได้เว้าเลยก็ดีตัวนี้เอาไว้อาทิตย์หน้าซะมาอ่านให้กันฟังSo I got to put them matches.

those really important ต่อคนเฮาต่อห่างกายต่อจิตใจบ่ให้เครียดบ่ให้ห้ายคันเครียดห้ายมันขึ้นกับเฮา yes แต่ว่าเลดลี่ขน้อยเอออันนี้ว่าเรื่องเนาะว่าเรื่องอากาศซะว่าเรื่องอากาศกับอยากบ่ดีได้อากาศเพราะว่ามื้อนึงมาเนาะซุมเฮาอันมันบ่เคยอยู่ในฮ้อนหลายพวกเฮาโซลามันอยู่ในเย็นมาฮ้อนฮ้อนแล้วบัดนั้นลูกแห่งคักอยู่อันนั้น You too says I know I have to not I have to but I do Ooh Yeah my you still look good sis yeah for that age you really look good on that keep do that keep take care of yourself the sister Which one bro I don't know, and bro. Hey, Shannon, I don't know what song are you talking about. I don't know. Have to see it, though. You have to send it to me. You look good, Silly. You look good. You really look good, though. Keep smiling. I go dancing just like me. Thank you. Oh, okay. My family is one of the sister.Wow, almost 10 minutes ago. I can't take it. But here, let's see. Lam tang wai. This is lam tang wai. Oh, lam tang wai sang khan. Khun hao thao ke leo. Sit neo dai. Phen wa. Anik muon dai. Muon dai. So, you know why? Sis, you know why? You have to take care of yourself. Look at you. You look so good for you. That number. I'm not going to say it. But yes, you look very good. Yes.ดังนั้นแล้วเขาต้องเทคแคร์เขาเองเด็กหน่อยเอ่ยบอกเอ้าอียังมาหยุ่งหัวใจแต่ก็มีเล็กๆนิดหน่อยว่า please you just be who you are บนคันสิว่าเนาะคนเฮาบ่มีไผที่ perfect give them a chance you too you don't know yourself คือกันตัวเองก็บ่ฮู้ตัวเองว่าผิดอีหยังเนาะโอเคอ้าวว่าลินซื้อว่าหยอกอันนี้บ่ได้ว่าให้ผู้ใดเด้อว่าตามที่มาเป็นมาโอเค let me this one oh my goodnessI don't have much time. They're gonna tang wai, isn't it? Lam tang wai, khonoy ơi, ayu sang khan de. Ao, mo mai tuk than de. Phu dai ayu sang khan de. You're gonna listen to this one, sis. Well, this is sometimes the song, no, it's the lesson to it. You know, you like the music, but the wording, it teach you too. It teach you how to, know who you are. I know even though they say it's somebody, but a lot of things that it hits us too. We it's the same thing. Everybody knows this, no? We human being. มันบ่แม่นอันนั้นคืออันนั้นแหละคือว่าคันสิว่าแม่นหยังเพิ่นว่าบ่ว่าหลายเอาว่าตัวนี้เอาเพลงนวลๆแล้วพอโอเคมาไว้ทุกท่านฟังเด้อโอเค

Kanoi paying na song paying no skuna. It teaches us though. The to nung kukan lump anan kukan lump yang put bang nung, you know. Lump tang wai, Kanoi ka teach gun, to ni kukan. Kaman te de Kanoi er, yeni ana. The wa no man, you can wa an. You know, AI man bo men kong te, the wa. Teach how na, pun teach how pun out quam. ความหูมาให้เขาเขาเขาอันนั้นขน่อยเอาความหูมาให้เขาอันเขาเฮียนเขาเฮียนหูจากเพื่อนเขาโถโน่เขาเฮียนหูจากเพื่อนว่าโอ้ยอันนี้เนาะดีอันนี้เนาะถืออันนี้เนาะถือสิวิขน่อยอายุซ้ำนี่นะสกุนายูโน่ไว้ฮัน we have to love each other that's why so we never know so you know อายุซ้ำนี่ก็เลขเธอเนี่ยอัมกะริบีไรตัดซุนทูซิสโน่I don't want to say that, but yes, I mean, we can talk. We can talk just me and you. เพราะว่าอันนี้มันคงธรรมดาเลยขน่อยเอ้ยมันจังว่าจังว่าเขาอายุเขาสำนีบ่มีอย่างเขาเอา

0: ยังมียังไม่ขอบไปเกยยังหน้าเน
1: ี่ยไม่เ
0: ถอะไอ้โหดหมดดอลรูปเรียงคลูนยืงหนึ่งกิจการที่ยืงอาจคือบ้านโมกปนปนายืงคือประปรายสนาใดยืงตั้งที่สลอดใดดำใดไอ้ทวีสมบรงเจอทวีไอ้บ้านหนึ่งมุนกีนึกชอบตัวหนึ่งประวัติศาสตร์ตัวหนึ่งมุนประวัติศาสตร์เทียดตัวหนึ่งกาที่เราเคยจีขนมใดหนึ่งเป็นผู้ชายไปดาวมันนึกไปยังไม่มันนึกชายนึกมันนึกไรนักใส่นึกอันนั้นคือจำในวิจีตัวเต่ากรุบแม่เชียงปีเรื่องไอ้วิจีมันนึกชายนึกอันนั้นคือยืนเต่ายุลเต่าแจ๊เต่าดังดาวมองในเพียสในเพียสาอันนั้นยืนเต่าเรียนแจ๋วดังท่าเปี่ยสมใดขมาหนึ่งเจ้าไอ้บาดน้าเมียนตรงเตรียหนึ่งอย่างไม่ไม่เงาตาสมใดไอ้กุมนัดไอ้จัดไอ้หนึ่งเพียซาเปี่ยขมาหนึ่งยืนเรียนตาบานกึศบานเรียนบานคอมพิจารณาเรื่องหนึ่งไอ้น่ะเหมือนยัง
1: น่าจะภาษาเมียนกับเมียนเลย
0: ล่ะเลยล่ะเพราะไอ้เมียนแต่นั้นมันเชื่อใจทำเมียนเจ้าไอ้สมรำเรียนพ่อ